0: ไข่หาหน่อยหาหน่อยมาดู
1: เ
0: รื่องนี้ไหมโอ้เสดโอ้เสสิโอ้ครั้งก็เสียเสวัดีโอ้เสด้าทีมลีกา